กาสึเตดิอียามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกกุรุการุมมาริลาดมากาลันอูรปุกกะไลวา